0: 做的话，我们不止刚刚有讲过，大家听会起来，听来会大家听会起来，所以有学一点拢做得唔重要，你讲到讲到自己以进入啊，以进入来，啊这来对，你先听，我不知道，就是三十刀，三十刀就是几刀啊？哦，那这些其实你不按我买买几刀？这个东西要动起来发展。一般我
1: 还想想办法
0: 发展。你不是刚刚买的那种差不多的那个里面然后呢那你现在就发展发展而已。后来发展发展你要有一点点的那外国居民发展想方面才能提起。这些将大学基金有金融起来里面买这个是作业的你找我今天是作业哦。那另外我请你赶快向丁伟和丁伟和你好这个赶快努力那么有一个大金会大哥我们那哪我们那我来干嘛丁伟我们那什么人都没有华人污染的东西那教授不然污染的东西叫人没人做法务啊那叫真不极端对那就给我们钱各位你会去做的东西在过滤，你把过滤油剂过滤水，过滤闹的过滤水，过滤光的过滤水，哇，大火有温暖的热气哦，有温暖的热气，都把空气清除下来，上楼里，把你多出来，把沙瓦油泥沙金对发高，空吧，空火，三一发，空，空就。 นี่ยนะแล้วอะไรก็นี่นะมันไม่ถึงไม่ถึงเกี่ยวว่าก็อาจจะคุณอาจจะเพียงก็พอจะได้เนี่ยนี่ก็ให้ที่ที่อยู่ที่ที่ก็ได้ก็อันนี้คือที่ว่าเองนี่คือที่ที่ที่ที่ที่ที่ก็ไม่ได้ที่มีอยู่ที่อย่างที่ที่ว่าได้เสียที่มันไม่เสียจะรู้ซึ่งให้จะรู้จะรู้รู้ที่รู้รู้อะไรรู้ไม่จะถึงหรือไม่รู้นี่อาจารย์อยู่คือมีกำลังดูที่มีตัวสอนแล้วนั่นจะถึงหรือไม่ถึงนะรู้ไม่พูดอยู่คือไม่รู้อะไรรู้ไม่พูดอยู่คือไม่รู้อะไรช่วยเราเสียป่าวอ่ะนะเนี่ยมันจะเสียที่ที่สามที่น่ะจึงกู้วันอันนั้นผู้ที่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีตัวผู้ใครที่จะควรผู้ใครที่จะเตรียมตาอาเบียนเตรียมตาต้องมีเสียนี่หลังที่ไม่จะมีเสียงไม่ดีพยานาของนี้ของนี้อาจจะสามารถที่จะเสียก็เป็นเสียที่ทำให้ผิดหวังที่จะไม่เสียเลยนะก็อาจจะต่อเราเนี่ยจะเจ็บต่อหัวพอจนต่อหัวเราเนี่ยจะเจ็บต่อหัวอย่างก็อาวุ้นมาแต่ที่เราไหวก็ที่เราทำที่ที่ทำตรงนี้หรือว่าของข้าหรือเส้นเขาเราเจ็บตั้งที่ที่ที่มือเจ็บต่อที่เขาที่มือเราเจ็บที่ที่เราเจ็บถ้าหัวเราทำแบบนี้เอาที่ที่มือที่ตัวที่ที่ก้อยทำกันที่ทำง่ายเจ้าคนนี้นะขอให้เจ้าคนนี้So what is problem? What is problem? You don't think I'm going to be able to do it. So then, if you're a father, you're not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. So I see you now. So I see you now.他这个对啊，为了门票，你得不让退啊，啊，你得不让退啊，自己当什么这里当什么这里，你自己这样子用的啊，烦恼的啊，不听多的啊，你不注意多少的啊，啊，我们讲的够，这种导致健保、按本不劳或者健保，你讲这么多，最多啥都不要，你可以健保。哎，这个台风哦，你这个台风不办，然后给各处的这家那家的鱼都不能多少啊，阿姨给办的，那空发空口三一发空空六空发空口三一发空空六啊，原来都是要到电台当中啊，当中中间这里这个。